สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งพ่อแม่อยู่ทางบ้านอยู่ทางเฮือนหรือว่ากำลังขับรถขับลังเนาะทั่วโลกก็แม่นฟังวิทยุภาษาเฮาเด้อมื้อนี้วิทยุอามออกอากาศสดๆมันเมย์วันที่10ปี2026เนาะเริ่มแต่10โมง51โมงเช้าเด้อนี่ Happy Mother's Day Happy Mother's Day ขอหน่อยทุกท่านเด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลสวัสดีสวัสดีโทษเด้อเพราะว่าอ่านบ่ได้เรียกไลน์เรียกไลน์มันค่าเรียกมัน busy too busy this morning people Mother's Day มีน้องสาวทางหลังจะแล้วพบกันขอหน่อยจะพบกันเรียนเนี่ยกับเร่ๆเนี่ยเพิ่นมาเด้อแล้วเพิ่นให้แนะนําอันนี้ขอหน่อยสิอ่านให้เข้ารายการจะอาจจะอ่านไว้ก็ได้เพราะว่าเฮาเอาเวลาให้น้องอธิบายสำคัญอยู่นำกันเด้อขน่อยมาอยู่นำกันฟังแล้วก็มีหยังก็ติดต่อน้องเฮามาเด้อเพราะว่าวิทยุภาษาลาวจะเชิญน้องเฮามาตลอดเว้าเรื่องเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเด้อขน่อยเด้อแปลว่าอันนี้มันบ่แม่นความรู้กันแม่นน้องๆเฮามาแชร์ให้อันนี้ขอบใจน้องหลายๆขอบใจจ้าน้อยจ้าน้อยพบกันกับน้องโซโซขน่อยเนาะอันอีกอย่างนึงเนาะตั้งหน้าของวัดลาวชนโตขน่อยก็ขอขอบใจหลายๆที่ว่าได้ไปร่วมงานบุญมีหยัง celebrate ลาว New Year again I think could be the last one this time last night ไป Kitchener ฝนฝนตกแห้งๆขับรถคันบ่อีลีต้าบ่เห็นทางเหมือนไปบ่ได้เลยอยู่ไฮเวย์อีก everybody just so slow เลยพี่ลึกฝนตกแต่ไปฮอดหันก็มีฝนคนเต็มไปด้วยความอบอุ่นขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆอาหารหวานข้าวดนตรีลูกหลานเฮาว้าวนางสังขารมีแต่ผู้งามงามนะฮะนะฮะแต่ละคนแต่ละคนโอเคเด้อขน่อยเด้อเบิ่งมีขน่อยจังสิอ่านก่อนเพราะว่าอันนี้ it's done already right so this one ยัง long time อยู่ขน่อยจะอ่านตัวนี้ซะของวัดลาวอันวัดลาว Toronto next week มันจะมีการอันทำบุญตักบาตรเด้ออันนี้แมนบุญวิสาขบูชาขอเชิญทุกฐานเด้อขน่อยเด้อเดือน6เพ็งเป็นวันมหาสัจจันทร์สำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า1เป็นวันประสูติวันเกิดเพิ่นเด้อแล้วก็2เป็นวันตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณและก็วันเป็นวันแสดงธรรมจักรการประวัติสูตรโพธิ์เป็นจวัคคีทั้ง5แล้วก็เป็นวันเสด็จขน่อยดับขันเข้าปรินิพพานว้าวแปลว่าวันวิสาขบูชาหลายเนียวสําหรับเพิ่นนั้นๆเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตกตัญญูกตเวทีเนาะต่อพระองค์ในวันวิสาขบูชานี่พวกข้าทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอุปถัมภ์บาทพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวฏิเฒ่าเก๋ยิ่งซายบ่าวสาวหนุ่มน้อยนงรามทุกทนาเด้อได้พร้อมจิตใจกันทําบุญวิสาขบูชาขึ้นเด้อขน่อยเด้อเพื่อความอำนวยความสะดวกให้สาวผุดทุกคนได้หับทําบุญกินทานและก็ตามเหตุของประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นพระบุรุษของพวกเฮาเคยเหตุมาแต่โบราณกาลเด้อขน่อยเด้อโซจักรเมนวันอาทิตย์เด้ออย่าลืมไปแถววันอาทิตย์วันที่17พฤษภาแปลว่าเดือนลาวเดือนเมย์วันที่17ปี2026อยู่ซี่ชุติบอลเก่าขน่อยอันสกูลจิมซิงเกิล30กอสเฟิร์ด9:30เต้าโฮมพุทธบริษัทอยู่ซี่สถานที่ทำบุญเวลา10:00นเริ่มพิธีทางศาสนาด้วยการไหว้พระหับศีลใส่บาตร และถวายเครื่องเทศน์ต่างๆให้แด่พระภิกขุสงฆ์เวลา11:00นถวายพระอาหารแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาหรือก็เวียนเทียนเวลา12:00นเที่ยงเด้อเชิญห่วมหาประทานอาหารสามัคคีด้วยขน่อยเด้อเวียนเทียนโซจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายญาติแห่งเวลาไปห่วมสร้างบุญหับศีลกินทานฟังธรรมเทศนาในวันสำคัญดอมผู้ขาทั้งหลายด้วยเทอญและก็เจ้าอธิการวัดลาวชนโจพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์ประธานจัดงานในคณะอำการของวัดลาวชนโจของพวกเราขณะกับสิริไปอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะไปซ่าจังหน่อยโชคเคอาจจะไปกินแต่กินข้าวซะบ่แม่นหับประทานอาหาร ไปกินข้าว12:00ก็โชคเคลังเถอะก็สิเลิกเออลีคำนองเรียนบ่มีไผทั้งเสร็จเลิศมาขณะก็สิไปเลยละเบ็ดบัดเลิศ that's okay เด้อขอบใจเด้อ Happy Mother's Day everybody there okay thank you เด้อ sorry เด้อไอ้พวกบ่ได้อ่านบ่ได้อ่าน
so ขนมยังให้น้องว่าหลายๆ so ขนมจะเทิร์นอันนี้ไปไปว่าให้น้องเรียนกับน้องเร่เป็นอันนั้นเด้อเป็นอันนั้นลูกบินเดียวเขาโทรหลายเด้อลูกเด้ออีเมลบริเปิดเพลงลูกโซดิสอาทิตย์นี้อาจจะเมื่อที่หนาเด้อลูกเด้อที่หนาจะเปิดให้ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเป็นยังได้เมืองลาว so okay บ่หนาวบ่ห้อนเล่นรถยังยินว่าห้อนแต่ทางเมืองลาวเฮาสบายดีขอบใจด้วยเจสุวันเดอร์ you did very good job last night though what's that here yeah so once again Peter happy Mother's Day same to your wife your family the brother thank you though thank you ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ so ขอบใจทุกท่านนะคุณน้องคุณน้องอยากอ่านบทท่านอ่านบทท่านสิเปิดไปให้น้องเล่นเพราะน้องอยากได้เวลาให้น้องเนี่ยมันจังอันนั้นเพิ่นว่าหลายแหละเป็นอันนั้นWhat is that? Oh, ขอบใจลูกขอบใจหลายๆขอบใจเพราะว่าสิเปิดไปให้น้องทั้งพูด so I'm gonna turn got a sweet เอาเพลงตัวนี้ก่อนเนาะลูกคนเขาหน่อยเนาะเพลงก่อนน้องๆเนาะแล้วจังเตรียมกันเด้อเอาเพลงก่อนเด้อเขาหน่อยเพลงก่อนแล้วจังเตรียมสิปิ่นไปหาน้อง let's see Station ID too later it's too early later yeah okayนั่นทูอรีจักหน่อยเอาอันเปิดสเปเชียลแม่เด้อขอบใจ I can Hey is that Tay yeah Hey bro did you have a good time last night I left early because I have to drive home almost 1.5 hours by the time I get home at 12 something sis okay so Tay next time you come okay next time the Father's Day youLeon, you have to invite Ray, Tay, the next Father's Day. Okay, Tay? Where's the picture? Send it to me, bro. We take a picture, too, though, last night. Okay, can you know Mother's Day, though? And Peng, and support mothers everywhere, though. Happy Mother's Day, special. Okay, can you know about live or die? Sorry, though.

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: Okay, ก็หน่อยวันนี้จะพบกับน้องสาวของหน่อย2คนเดลียนแอนเรย์จะ say hi สบายดีคนนึง
2: สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเนาะขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาฟังพวกขน้อยมื้อนี้ก็อยากขอsay happy mother's day hi ทุกๆคน hi my mom all my sister in California in Belgium like you Cambridge as well not like you Florida so I want to wish you guys happy mother's day and hopefully you guys enjoy your day we need ขน้อยกับมีแขกพิเศษอันนี้มันหมูหักหมูแพงขน้อยอันนี้นะหมูกินหมูเที่ยวมูหลับนอนคือเกิน always อันนี้ก็เป็นสาวเร่เนาะหลายคนก็ห้องเราสาวตองสื่อแท้ๆแล้วก็เป็นสื่อละอองดาวพาละวงเนาะเร่ you wanna introduce yourself
3: สบายดีทุกๆคนสื่อละอองดาว but เอิ่นตองก็ได้เอิ่นเร่ก็ได้เอิ่นน่าได้ก็ได้ so มีแต่หลักว่า happy mother's day to my mom soSorry, mom, I can't be there. And then when he got to go, come lao, come and get so.
2: Japan yan yan, bao phasa lao, de, ni poa, hao jama bao leung legal.
3: Man.
2: Kan jama bao la, you betet lao, you community, hao, man ka mo man, sing ti wa hao bao kukumu. So man a jan yak, ti wa, po ka noi jat dung, kam pae ma, te wa, hao ka mi lao lawyer, you ni, pun ka,มีประสบการณ์หลายคันจะว่าเราเรย์นี่มีประสบการณ์หลายแล้วก็มีความหู
4: ้
2: ประสบการณ์ว่ามันประสบการณ
4: ์
2: oh my all this time no on all this time oh sorry so จากเริ่มต้นเรย์จะมาเป็น lawyerได้แบบใดวะได้แบบใด I know you're very good at yes, you know yeah, yeah, yeah. talking and knowledge and all the stuff but
3: แม่งก
2: ็
3: ตอนยังน้อยเขาก็บริขึ้นว่าเป็นทนายความแม่นบอก so ตอนยังน้อยต้องก็เป็นลูกสาวกุ๊กพ่อแม่ก็มาจากเมืองลาวแม่นบอกตอนทำอีทเขาบ่มีใครก็ว่าอังกฤษได้เขาน้อยก็ว่าอังกฤษบ่ได้คือกันไป ESL จนฮอดห้องสามพุ่น butข้อยก็เป็นลูกกกแปลว่าคันเป็นลูกกกเราก็ต้อง take care of พ่อแม่มันบอกฮะก็ต้องอธิบายให้พ่อแม่ฟังเรื่องโรงเรียนเรื่อง government เรื่อง everything ฮะก็บ่ฮู้จักปานใดมันบอกเพราะกันลึ่งสําหรับบัดเฮาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาฮะก็โอเคซอยพ่อแม่ you know สําหรับตัวนี้ซอย you know แม่เฒ่าพ่อเฒ่า you know จดหมายยังเขามาเฮาก็ต้องอธิบายให้เฮาก็ต้องแปลให้เฮาก็ต้องเซ็นฟอร์มเฮาก็ต้อง you know เฮาก็ลึ่งแบบสําหรับซอย
2: ค่อยก็เป็นคือกันเหมือนซันทูเบตอนยังน้อยอันมีไอ้กกมีเอ้ยกกพร้อมแต่ว่าความที่ว่าเฮามีความรู้แล้วก็ความไว้วางใจพ่อแม่เนาะ I end up doing a lot ofpaperwork too.
3: Yeah,
2: so มันก็ and a lot of the paperwork มัน legal paperwork, yeah. right? เรื่องรัฐบาลอันนั้นมันก็มันสําคัญ
3: แม่นถ้าก็ yeah
2: ให้มันถูกต้องเนาะ
3: ถ้าก็เรื่องแต่ตอนเฮายังน้อยมันบอก and then พ่อแม่ก็ยังก่อขวัญว่าอีนี่มันสิเป็นทนายความแล้วมักแต่เถียงมักแต่ so มันก็ความจริงแล้วก็ you know
2: here you are
3: here I am soYou know,
2: yeah,
3: man, yeah.
2: But I quite hung in there, this is not your first career. Hung in, what you'll learn, don't degree, much like sing like now. Can you talk a little bit more?
3: Yeah, don't eat, you know, how can you know, 19 years, man, how can you know, how can you know, how can you know, how can you know, how can you know, how can you know,so ไปเรียนฝ่ายสําหรับในครูสําหรับsciences so biology chemistry กับ math หลังจากเรียนตัวนั้นแล้วเฮาก็คิดว่าโอ้คือสิบ่ลักเป็นในครูปานใดไปค่ะเฮามักเป็นหัวหน้า
2: And sure you are.
3: And so, you know, I thought, oh, I got to get something more. So, ไปเรียนต่อหลังจากเรียนได้ education degree กับ science degree ไปเรียน masters. So, ไปเรียน masters of business administration because ขั้นจะเป็นองค์ขั้นจะเป็นนักเรียนมันบอก and then ขั้นจะหลักเป็นนายครูขั้นจะหลักขึ้นเป็นแบบหัวหน้าจะต้องมี master's designation. So, how like คิดว่าโอเคเขาหลักเป็นในคู่ you but เขาหลักเป็น leader so เขาไปเอา masters หลังจากไปเอา masters เขาก็ไปเรียน masters and then มีนักเรียนเพิ่นก็เป็นหมู่น้ำเฮาเพิ่นก็เป็นทนายความพอแห้งแล้วล่ะเพิ่นว่ากลับมาเฮ็ด masters เขาละนั่งอยู่โรงเรียนน้ำเพิ่นเขาละคิดว่าโอ้อีตานี่คือมันมีความหูหลายแท้
2: ฉลาด
3: ฉลาดกับความหูหลาย you know นักคู่ถามยังเพิ่นก็หูจักเบิร์ดเพิ่นก็หูจัก you know five business เพิ่นก็คิดได
2: ้
3: ทางนั้น and then เพิ่นก็คิดว่าโอ้ legal จะก็ต้อง you know บ่แม่นว่าสิคิดแต่ทาง business ขั้นเจ้าเฮ็ดแนวนี้จะก็ต้องวางแผนสำหรับ legal นำ so เฮาก็คิดว่าโอ้มีความรู้มีความรู้ legal มันก็สิโอเคขั้นข่อยบ่ละเป็นทนายความขั้นมีความรู้ legal มันก็สิซอยเฮาตลอดชีวิตเฮา you know because เฮาต้อง need all the time
2: ขั้นเจ้าว่าเรามีสายดีไซน์ไปโดนใจให้เจ้าไปทางอันนี
3: ้แ
2: ม
3: น
2: โอ้มันก็ดีตัวผลนี่ so ขออยากถามเจ้า funny story okay ขออยากถามเจ้าเรื่อง what's happening in our community okay อันนี้ก็แมนเอื้อยเนาะที่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้นี่มีทุกๆคนแบบที่ว่าอยู่บ่ซื่อก็สะดุ้นว่าอยากออกไปเอา marriage certificate เพราะว่าอยู่เมืองลาวเพิ่นแต่งงานอยู่เมืองลาวมานี่แล้วเพิ่นก็บอกแบบที่ว่ายังบ่ได้ register เนาะแล้วเขาเจ้าคิดว่าเขาเจ้าขาด something ที่ว่า legal marriage certificate เขาเจ้าต้องการ What is it that you think they may need from having this marriage certificate?
3: อยู่ประเทศเฮามันบอกขั้นเจ้าบ่มี marriage certificate แปลว่าขั้นเจ้าแต่งงานอยู่ต่างประเทศแล้วเจ้าบ่มาแจ้งอยู่ประเทศเฮามันก็สมมุติว่าเจ้าเป็น common law ซื่อๆเจ้าบ่แม่น legally married ขั้นเจ้าบ่แม่น legally married มันก็มีกฎหมายอยู่ประเทศเฮาว่ามันสิบ่ protect เจ้าเรื่องเฮือนเรื่องspousal support เรื่อง different things right so ขั้นเจ้าเป็น common law จะเป็น common law ได้แต่ขั้นเจ้าป้ากันมันบอกขั้นเจ้าป้ากันมันก็กฎหมายต่างหากมันก็ different rights ขั้นเจ้าเป็น common law spouse ตั้งเทื่อจะก็บ่ได้เพื่อนตัวเจ้าอยู่เป็นผัวกับเมียกันไปก็ซื้อจะบ่ได้ on title แต่ขั้นเจ้า legally married มันก็ต่างหาก you know so there's different laws that protect you so
2: สำคัญเนาะเรื่อง marriage certificate เนี่ยคันจะว่าละคันจะว่าละพวกแม่หญิงเขานี่มักง่ายเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้ผัวเฮ็ดหมดแม่นบ่บางเทื่อก็เรื่องซื้อเฮือนซื้อเฮือนเฮาก็แบบโอ้ you know จะซื้อซะเอาซื้อบางคนก็บ่ได้เอาซื้อเมียใส่แม่นบ
3: ่ถ้าไปเฮ็ดแบบประเทศลาวเฮาหั่นละมีหยังก็มีแต่มอบให้ผัวซื้อใส่สืบผัวเลยแต่แดนเฮามาอยู่ต่างประเทศเฮาก็ต้องเฮ็ดถือกฎหมายต่างประเทศแน่ because คันเฮาบ่เฮ็ดถือกฎหมายคันเจ้าคันมีปัญหาแม่นบ่มันก็สิแก้ออกมันสิแก้ออกแก้ยาก so เฮาก็ต้องคิดว่านั่นแน่แล้วแม่งิ่งเฮาก็แม่งิ่งเฮาก
2: ็มักง่าย
3: ว่าบ่แม่นมักง่ายมันก็เป็นแบบ what is it our culture you know our culture is veryHusband's right
2: มีแต
3: ่ you know ผู้ชายเว้าหยัง
2: กับผู้ชายเฮ็ดหมด
3: เนี่ยให้ผู้ชายเว้าให้ผู้ชายเฮ็ดเมียบ่ต้องมาเกี่ยวเมียบ่ต้องมาเฮ็ดหยังบ่ต้องมาถามให้ผัวเฮ็ดเบิดมันบ่มันก็โอเคคันเจ้าแต่งงานอยู่เต็มมือเจ้าตายมันก็โอเค but เดี๋ยวนี้คนก็บ่แม่นว่า
2: หลายปากคนปากกัน
3: เนี่ยเขาก็ปากกันเขาก็นี้ปากกันหรือไปหาเมียหน่อยอยู่เมืองลาวแล้วกลับมาเลยเมียอยู่แคนาดามีแต่เฮ็ดเวียก you know จนสิตาย and then ผัวไปได้เมียหน่อยใหม่ลูกก็ได้มาใหม่เพิ่นตายเพิ่นก็บ่มีพินัยกรรม what now
2: Yeah.
3: Lots of trouble. Lots of problems.
2: ค่ะจะว่าหลายคนเนาะ
3: Man.
2: คนลาวนี่ผู้ชายนี่มักไปเอาเมียน้อยอยู่เมืองลาวมันอาจจะแบบที่ว่า Yeah. Can Yeah. For what do you recommend พวกผู้หญิงที่ว่าอยู่แคนาดาที่ว่า they don't แบบซี่นะแบบที่ว่าพอไปกลับขึ้นไปHow should they protect themselves?
3: First of all, I think Lao women, how can salad po hang lao? You know, how can me kum hu? Me te wa kan hao me pua hao, you know. We need to be more vocal. You know, kan hao me kum hu ka make it work for you. Tam ne, you know, tam puni, tam punan, make yourself.Know what you're signing. Moment ma pua a jia ma hai jiao jiao ge sen pai lod. And then mi ban ha ma jiao pa ha tanai kuom. Tanai kuom ge si tam wa jiao hu jiak bo jiao sen ni yang. Mia mi te ba ma pua a ma hai kwa ge sen pai lod.
2: Ili. Hung in lai te.
3: Yu pa te hao hao ke bo dai. Khan jiao sen jia man bo. Man pae wa jiao hu jiak bo jiao sen.
2: Wa jiao khao jai bo jiao sen yang. Yeah.
3: So in terms of, you know,คันเจ้าหลัก protect yourself บ่แมนว่าโอเคคันผัวสิไปเมืองลาวเจ้าก็บ่เว้าหยัง no เจ้าก็ต้องคิดว่าโอเคคันเจ้ามีเพื่อนอยู่แคนาดาแม่นบ่เพื่อนอยู่แคนาดาใส่ชื่อไผใส่ชื่อเมียใส่ชื่อผัวใส่ both เจ้าก็ต้องฮู้จักแหน
2: ่
3: คันเจ้าบ่ฮู้จัก go find the answer จะไปหาทนายความผู้ใดเฮ็ด real estate เขาก็ดึงเจี้ยให้ได้เขาก็สิเบิ่งให้ได้ว่าเพื่อนตัวนี้มีชื่อไผชื่อไผ
2: คันจะว่าเลยBy the time to, who been me

0: เนาะเขาต้องได้เอาสื่อใส่ในหันเป็นบอก from the get go แล้วก็ต้องได้เข้าใจเจสซอเรื่องอันนั้นขันจะบอกละอันนี้ก็เป็น specialty เจ้าเนาะ
1: Ray
0: เรื่อง real estate เรื่องการซื้อเพื่อนซื้อสารหัน Ray นี่เพิ่นมีประสบการณ์หลายโอเคอุ๊บโมเมนต์อีกแล้วเรียกเกิดเพิ่นก็มี experience หลายเนาะเรื่องอัน real estate นี่ she is a real estateReal estate lawyer too, and will, and power of attorney and all that.
1: มีหลายฝ่ายโซขอหน่อยก็เป็นทนายความสำหรับ corporate business law, เป็น real estate law, เป็น family law, กับเฮ็ด wills and estate โซสำหรับมรดกเจ้าพินัยกรรม powers of attorneys เฮ็ดได้เบิด
0: คันจะว่าละ the specialty her specialty จะบ่ได้เริ่มต้นแบบที่ว่าเฮ็ดอันนี้คอยหุ้งยินว่าเจ้าได้เริ่มต้นแบบเชื่อ do more business law แล้วเจ้าก็แบบ represent yourself in court which not all lawyer can do
1: yeah you, so you Canada ขันจะเป็นทนายความแม่นบ่มีสองฝ่ายขันจะหลักเป็นแบบทนายความขึ้นศาลคู่มือเขาเอิ้น barrister ขันจะสิเป็นทนายความแบบแลนเจียอันนั้นเขาเอิ้น solicitor so แล้วแต่เจ้ามี experience แล้วแต่เจ้าหลักเฮ็ดแนวใดตอนข่อยเป็นทนายความตอนทําอิฐแม่นบ่ข่อยก็เป็น barrister แปลว่ามีแต่ขึ้นศาลขึ้นศาลยอดความเถียงแบบ business ความเถียงเรื่องพินัยกรรมความเถียงเรื่อง contract ข่อยเฮ็ดเบิด so บัดนี้หลังจากป๋า firm แล้วข่อยมาตั้ง firm ของข่อยเอง so หลังจากตั้ง firm ตัวเองข่อยก็เฮ็ดแบบ barrister นําแบบ also ข่อยก็เป็นทนายความผู้แลนเจีย because ตะกี้เฮาก็เถียงเรื่องเรียนเจียผู้แห้งแล้วโซเฮาฮู้จักวิธีเฮ็ดผู้แห้งแล้วบัดนี้เฮาเฮ็ดเบิด
0: แล้วเดี๋ยวนี้ออฟฟิศเจ้ามีจักสาขาม
1: ีอยู่วินเซอร์กับอยู่แฮมิลตัน but เดี๋ยวนี้ทนายความเฮ็ดอยู่เขตใดก็ได้แปลว่าท่านเจ้าเป็นทนายความอยู่ออนเทเรียแม่นบ่ท่านจะมีคลายอยู่โตลอนโตก็โอเค because เดี๋ยวนี้เฮามักเดี๋ยวนี้มันบ่ตะกี้มันบ่คันจะเป็นทนายความแหละจะไปหาทนายความมีแต่จะต้องแลนไปออฟฟิศทนายความ and then เจียก็จะก็ต้องเซ็นอยู่ในออฟฟิศของออฟฟิศของ lawyer เดี๋ยวนี้หลังจากโควิดแล้วเจ้าเซ็นเจียอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เจ้าบ่ต้องเที่ยวทางไกลก็ได้ you know
0: เพราะว่าซาลีเวลาเราจะเฮ็ดแผนสั้นนี่เราต้องเอาวิดีโอเนาะต้องวิดีโอแบบมีการชัดเจนที่ว่าจะแมนแท้เจ้าเป็นคนเซ็นแล้วก็อันนี้ก็ต้องได้ถูกต้องเนาะ so yeah very good I want to pick your brain a little bit more about about wills and real estate
1: okay
0: สำคัญบ่ will นี่ต้องได้มี
1: so wills how ก็ว่าสำคัญ because เดี๋ยวนี้รัฐบาลแบบว่า wills เป็นพินัยกรรมแม่นบ่มันเป็นเจียโตว่าบัดเจ้าตายเจ้าสิบอกไผจัดการมรดกของเจ้าเจียตัวนี้มันก็สิบอกรัฐบาลว่าโอเคผู้นี้เป็น executor executor แปลว่าผู้สิจัดการมรดกของเจ้าแปลว่าขั้นเจ้าว่าโอเคเจ้าสัญญาว่าให้เลี้ยนเป็น executor เลี้ยนสิเป็นผู้ติดต่อนําบทสุคนสำหรับมรดกของเจ้าสุขันเจ้าว่าเจ้าหลักให้ you know เอาเฮือนป้าเมียนให้เมียและเพิ่นก็สิ make sure เฮือนไปซื้อเมียแม่นบ่ so เพิ่นเป็นผู้แลนเจีย so executor ลางเทื่อมันก็เป็น bank company ลางเทื่อ it could be anybody whoever is in charge but typically it's your, you know your spouse or whatever
0: เป็นลูกเป็นเต้า
1: whoever you trust so สัญญาให้ผู
0: ้ yeah
1: anybody that's the person that's in charge and then
0: แต่ว่าคอยฮู้ว่าคันจะเป็น executor ก็ต้องได้สละเสลียวหน่อยนึง
1: แม่น
0: เพราะว่ามีเจียสอหลายแม่นบ่แล้วก็มีรายจ่ายออกอีก
1: แม่น and ธรรมดาคันจะเป็น executor แม่นบ่จะก็สิไปหาทนายความแล้ว because จะก็สิ need ทนายความแปลว่าจะต้องเฮ็ดหยังแน่เขาก็สิแลนเจียให้เจ้าแม่นบ่ because จะต้องยังขึ้นไปศาลติดไปแจ้งนั่นศาลว่าเจ้าเป็นผู้ executor right so ขั้นเจ้าสิติดต่อ so ขั้นเจ้าตายและจะบ่มีทนายความ I mean จะบ่มีพินัยกรรมแม่นบ่ครอบครัวเจ้ายังต้องขึ้นศาล anyways ขั้นสิขึ้นศาลหลังจากเจ้าตายแม่นบ่เขาก็ต้อง spend ต thousands of

0: dollars. And you're doing the same thing with the will.
1: Yeah.
0: So your will is basically saying what you want the courts to actually say. It's rubber stamp who's in charge of your estate.
1: Yeah.
0: And you need the probate certificate. Kaun, probate certificate. มันก็คือไลเซนส์แบบว่าไลเซนส์สำหรับผู้เว้าเรื่องมรดกของเจ้าได้มันบ่สําคัญเจ้าเว้าคันสิโดดสิไปแบงค์แม่นบ่สมมุติว่า
1: เลยเอาเที่ย
0: อยากคิดว่าผัวจะตายแม่นบ่ผัวจะตายเพิ่นบ่มีพินัยกรรมจะไปหาแบงค์และบอกแบงค์ว่าโอ้ผัวใครตายแบงค์สิว่าโอเคเอาเจียโปรเบทมาให้คันเจ้าบ่มีเจียโปรเบทจะเฮ็ดเฮ็ดได้
1: แล้วแม่นไผเฮ็ดโปรเบทท
0: นายความ
1: ทนายความ
0: yeah.
1: ทนายความติดต่อกันกับรัฐบาลแม่นบ่
0: yeah. yeah. so คันมีพินัยกรรมมันง่าย because จะต้องขึ้นศาล regardless บ่คันจะบ่มีพินัยกรรมจะต้องไปเฮ็ด
1: ผิ
0: ด yeah จะต้องผ่านหลัง a different way a different route which takes more money
1: yes แล้วก็power of attorney อัน
0: แปลว่าหยัง
1: ภาษาลาวเป็นมอบอำนาจบ่
0: yeah เจียมอบเที่ยมอบอับนาด
1: อยู่เวลาเฮาอยู
0: ่ yeah เฮายังบ่ทันตายเทื่อ so เที่ยตัวนี้สําหรับแบบจะตัดสินใจบ่ได้อยู่เขต Ontario มันมี2แนวเขาเอิ้น power of attorney personal care ตัวนี้เป็นเที่ยสําหรับแบบคันเจ้าเข้าโรงหม
1: อ
0: ผู้นี้เขาสิตัดสินใจเรื่อง health care เรื่องหมอเรื่องยา all that stuff The other document is called power of attorney, continuing power of attorney for property. Ani, samlap everything else. So, all your money, your financials. Bewa puni, kan jau mob ap nap hai puni, puni sen jia hai jau dai. So,
1: can your trustee be your power of attorney as well?
0: What do you mean by trustee? You mean your executor?
1: Yeah. You executor? Yeah. You can mop up not power of attorney have pump and
0: bump. Yeah, you can do whatever, but it's different documents, right? So kan ja pai ha thanai khuam lai ta bok khaw ba ja lak dai will ja lak dai power of attorney lang jak ta leo ma but there's going to be three legal documents your will that only works when you die then you've got your two power of attorneys those work when you are still alive and you can't make decisions so
1: kan ja wala khon lao samkhan ti sut หลายคนมีอาจจะมีแบบที่ว่าพินัยกรร
0: ม
1: แต่ว่าบ่มี power of attorney
0: ตัวนี้สําคัญก่อนหมู่ because บ่เจ้าต้องการ power of attorney สมมุติว่าเจ้าอยู่ในโรงหมอแม่นบ่and then you in our Lao community เมียกับผัวโอเคบ่เว้าอังกฤษบัดลูกเว้าอังกฤษได
1: ้
0: บัดจะไปโรงหมอและหมอสิเว้านําไผได
1: ้
0: ท่านจะบ่มีYeah,
1: the power of attorney.
0: Yeah. Okay. They're not going to take that instructions from your kids, so you need that document. The other good thing with the power of attorney is not only about that I come out, but can I touch in jai, but some on how to work.
1: Yep.
0: Man ka work, but can jau si mob abnab, man thua jau si pa thiao, man bo, jau mak thiao, and then jau tong send document, man bo. Can jau send bo dai, because jau yu tang patet,จะมอบอำนาจให้ผู้ใดก็ได้เขาเซ็นได้เขาจะมีเกียรติ yeah เขาเซ็นได้ the only thing they can't do is change your will but they can sign any other contract that you can sign
1: yeah and then some คําสําหรับ sales agent คือขน้อยนี่แบบที่ว่าคันพ่อแม่เนาะหลายคนลาวพ่อแม่เพิ่นไปอยู่เมืองลาวแต่เฮือนซานเพิ่นต้องได้ขายอยู่นี
0: ่
1: บ่เรื่องอันนี้ก็หลายคนที่ว่าอายุสูงแล้วบ่ฮู้จะเฮ็ดอีหมอกอีเมล so อันนี้มันสําคัญที่ว่าจะมอบ power of attorney เรื่อง financials เรื่องเงินมอบให้คนที่ว่าเจ้า trust เจ้าแบบที่ว่าฮู้สึกว่าเขาเจ้าจะตัดสินใจซอยดีโอเค so yeah
0: and then เจ้าตัวนั้นจะก็ไปแจ้งอยู่แบงก์ก็ได้จะไปแจ้งอยู่ you know รัฐบาลก็ได้ because คันจะโทรไปสมมุติว่าจะโทรไปหา CRA แม่นบ่จะโทรไปให้พ่อแม่เจ้าแม่นบ่ and thenเขาสิว่าเขาสิว่าโอ้ใครเว้าน้ําเจ้าบ่ได้จะบ่แม่น
1: yeah
0: you know
1: yeah คันมีเจียนี่เราเว้าได้แม่นบ่
0: แม่น
1: oh
0: yeah
1: I didn't know that
0: same bank yeah จักก็เซ็นให้ได้ everything
1: yeah so right how else can they contact you like if สมมุติเขาจะมีคําถาม how should they go about contacting you
0: อีเมลก็ได้แท็กก็ได้โค ค่อยก็ยู่ Facebook so คันเจ้า you know คนเราธรรมดาเขาบ่มักโทรมา because คันเขาโทรมา assistant ของตองก็เป็นคนอังกฤษมันบอกเขาเพิ่นก็เว้าคมลาวบ่ได้ so คันเจ้าหลักเว้าคมลาวหรือติดต่อคมลาวจะส่ง Facebook message ก็ได้that's the easiest or just some voicemail you know ธรรมดาคันโทรมาหาตองมันน่ะต้องรับโฟนบ่ได้ because ลางเทื่อเฮาก็ you know ขึ้นศาลเฮาก็ you know so text is good email is good and then หลังจาก you know เฮามีเวลาว่างเฮาก็โทรคืนได
1: ้
0: yeah
1: yeah I want to talk about the leaving the voicemail and phone messages หลายคนลาวเนาะเขาจะโทรไปเขา leave message หลายคนว่าโอ้เขาเพิ่นบ่ติดต่อกลับคืน What is your process อยู่ใน office เจ้านี
0: ่ So ธรรมดาคันโทรมาหาตองมันบ่ต้องก็ติดต่อนํา assistant บอก assistant set up appointment because ธรรมดาคันบ่มี appointment เฮาก็มือเฮามันก็เต็มโพแห้งแล้วแม่นบ่ลางเทื่อเฮาก็แล่นขึ้นศาลลางเทื่อเฮาก็มี appointment นํา client แล้วโพแห้ง so บ่แม่นว่าเฮาบ่รับโฟนเฮารับบ่ได้ because เฮา busy โพแห้ง so ธรรมดาคันเจ้าหลักมีความถามมันบ่เฮาก็สิให้ assistant โทรไปถามคืนว่าจะมีเวลาว่างตอนใดตอนใด because you know เพิ่นก็ set up 15 minutes 20 minutes whatever but it's a set time because เฮาก็เสียเวลาลางเทื่อเฮาก็โทรไปหาคืนมันบ่บ่มีไปรับเฮาก็หลินโฟนแทกเลยๆเฮาก็บ่มีเวลาเฮ็ดนั่นแหละ like that right so คันเฮาเฮ็ด appointment 10 นาที15 นาทีมันก็it's going to happen because เจ้าก็วางข่อยก็วางมันก็สิมีกันแม่นบ่ so ธรรมดาเฮาก็เฮ็ดนั่นนั่น
1: okay you know what Ray it's going to be a very difficult question but I want to address something okay
0: อัน
1: นี้ก็ฮู้ยินพวกเอื้อยๆเนาะเพิ่นเว้านี่โอ้สาวเรนี่คือมาเว้าแฮงแท้คือมาเว้าแบบปกๆปกๆแท้จะมีแนวใดที่ answer that you know
0: ว้าวธรรมดาคนเสียงตองหนามันก็แห้งพอแห้งแล้วแม่นบ่เฮาก็เว้าไทยปากเซไทยปากเซมันก็กุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊ก you know ผัวเฮาคนโพเลชเพิ่นก็ยังว่าบัดแม่จะเว้าแม่จะคือเว้าหวานหวานเว้า so friendly บัดเจ้าเว้าความลาวคือ you sound so mad
1: that's how you are
0: right
1: there
0: เฮาก็เฮาก็บ่ฮู้สึกเนี่ยเฮาก็บ่ฮู้สึกว่าเฮาเว้าแห้งแม่นบ่เฮาก็บ่ฮู้สึกว่าไทยปากเซเฮาเป็นกักๆๆ you knowSo
1: and look it doesn't help that she's a lawyer. Okay? She's a lawyer. She has to be tough, okay? Exactly. คันจะเว้าแล้ว okay? เรื่องอันนี้ You want a lawyer to be tough. จะบ่อยากเอา friendly lawyer. They friendly lawyer like
0: Oh, friendly. How can friendly?
1: คือ How push you around, eh?
0: No, no. I can be friendly just like I'm friendly with my Buffett here.
1: Buffett. Buffett.
0: No. How can you say you are how tough?
2: But position right here. You know right here. Your job, you have to be tough.
1: It's her job to fight for your rights. Okay? So, experience. เรามีแต่สู้กับสู้ You know, อาจจะออกมาแบบแห้งๆหน่อยนึงแต่ว่าคันจะเว้าแล้วเรื่องอันนี้มันสําคัญสําหรับ lawyer. You want somebody strong, somebody tough to represent you.
0: But also, I think that...คนลาวเฮาหั่นนะเฮามักคนเว้าแบบเว้าหวานนําเว้าแบบบางเทื่อเขาก็บ่เว้าความจริงเขาก็เว้า whatever you want to hear to your face that's not me ข่อยเป็นทนายความข่อยต้องเว้าความจริงคันเจ้ามักบ่มักข่อยก็บ่แม่นว่าข่อยบ่ care ข่อย care because เจ้าข่อยรักให้เจ้าฮู้จักความจริง because คันเจ้าบ่มีความจริงเจ้าก็ติดตัดสินใจบ่ได้ because เจ้าสิตัดสินใจเรื่องความ false บ
1: ่
0: คันเป็นนั้นนั่น
1: ความหวานตัดสินใจบ่ได
0: ้ no
3: no you right no no I agree
0: and sometimes the truth is hard but yes I can be you know tough but I try to be a little gentler with my clients I do laugh
1: we don't mind
0: I do laugh but yeah I work on that that's you know I know I have to be softer and I try to be softer but then some people actually like that I'm not soft I remember when I first started out, you know, Oh, sorry. ขอโทษ ตอนเฮาเป็นทนายความตอนทําอีทแม่นบ่อือฮึเฮ เฮาก็ว่าเฮาเก่งเฮาก็ you know เที่ยงผู้นี้เที่ยงผู้นั้น client มาเขาก็ว่าข่อยรักได้ละอ่องดาวข่อยคุยนินว่าเพิ่นเป็นคือสิงหน่อยนี่ that was what they knew me for เขาฮู้จักว่าโอ้ละอ่องดาวเพิ่นเที่ยงเก่งเพิ่นสิเป็นสิงให้ข่อยข่อยรักได้ that little tiger that's what they called me
1: you want somebody like her in court representing you
3: yeah you know it's true honey that's your job
1: it is you know เวลาเรา right ท่านจะบอกละlawyer and เขาจะใช้เวลาความรู้ของเรา is something that เราต้องได้เบี้ยว out is yes. she gets paid by the hour or the minutes that you talk so you want to be firm and concise with ลูกค้า right
3: yeah.
1: so
3: ก็
1: อยากอ้อมเว้าตรงๆโลด
0: แมน
1: แมน
0: ต้องอ้อมก็ได้ประธานอ้อมแมนบอก
1: ออฟก็ได้เงิน
0: I charge an hour instead of getting it done in 15 minutes, right? So what do you want to pay, 15 minutes or an hour? And an hourly rate is $500 an hour. So I try to be very fair. And I know that, you know, คนเฮา actually บ่แม่นมีแต่ว่าคนลาวคนธรรมดาแม่นบ่เขาว่าเขาเลยยินอยู่ในทีวีโอ้ lawyerทนายความตัวนี้เพิ่นสิเอา15 minute free เพิ่นสิเอา1 hour free เพิ่นสิบ่ charge ล้วนหน้าข่อยบ่ได้เฮ็ดไฟแนวนั้น only one area of law that doesn't make you pay first and that is personal injury จะไปคันเจ้าถูก accident แม่นบ่จะไปหาทนายความผู้เฮ็ด personal injury เขาสิได้เพราะแห้ง because เขาสิเอาน้ําเจ้า 33% จะได้ชนะล้านนึงแม่นบ่เขาสิเอา 333,000 แม่นบ่ so เขาบ่ care ว่าเจ้าสิจ่ายล้วนหน้าคือบ่เขาสิเอาหลังจากเขาได้ settlement
3: แม่นบ่ they know they could get something เนาะ
0: เขา guarantee that money so that's why they don't charge you up front because they take more at the end so every other lawyer will always charge yeah
1: call home retainer
0: they call it retainer
1: yep.
0: retainer yeah
1: mm-hmm. yeah mm-hmm.
0: yeah
1: mm-hmm.
0: yeah
3: mm-hmm.
0: yeah
3: okay
1: well thank you Ray yeah. Thank you everyone ขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาฟังเนาะอันนี้ก็มีทิปอย่างให
3: ้ yeah ให้พ่อแม่พี่น้อง
1: ให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่า listen บ่ที่ว่าจะมีประสบการณ์ that you come across a lot
3: so me
0: for me so manyyou know เฮามีแต่ละว่าพวกเฮานี่คนลาวนี่แหละนะเลิกเถื่อคนลาวเฮาบ่มักไปหาคนลาวผู้เอกโอเคโอ sorry we have a question บางคันเด้
3: อ yeah yes yes ตัวนั้น yeah
1: siphon it is siphon
0: oh good okay พุ่นนี่คนลาวเมียคนลาวเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นบอกผัวเพิ่นคันสิเซ็นบอกผัวเพิ่นเซ็นทุก
1: เซ็นทุกๆสิ่ง
0: yeah
1: เพิ่นอย่า
0: actually ผัวฟังเพิ่นบ่แม่นเพิ่นฟังผัว that's
1: good girl power
0: yeah girl power
1: เป็นคนโซคนที่บอกให้ผัวเพิ่นเซ็นเนาะบ่แม่นว่าผัวเพิ่นบอกให้เพิ่นเซ็นก็แบบซั่นแหละอยากให้เมื่อทุกๆคน
0: บ่แม่นว่ามีแต่คนลาวเฮาว่าคนผู้ใดต่างประเทศก็ตามแม่งิ่งนี่เฮามีความรู้บ่แม่นว่ามีแต่ลาวแม่งิ่งIs English minging? Is Polish minging? Mm. If we are the bosses, we need to know more.
1: Yes.
0: And if we know more, I think less problems.
1: I need to protect ourselves.
0: Yeah. You need to protect yourself. Yeah.
1: Mm-hmm. Any extra tip?
0: No. Can put I me kwam tham hai song email ma hai song voicemail ka dai. Maybe tana how do question and answer time.Next time ก็ได
1: ้แม
0: ่ because อันนี้มีแต่ you know เฮาก็มีแต่20 30นาที you know คนก็บ่ได้คิดว่าสิโอ้ถามทนายความอันนี้อันนั้น so maybe ทนายเฮาเฮ็ดนั่นน่ะก็ได
3: ้ yeah who you are นี่ว่าโทคนลาวส่วนหลายเนาะมาเฮ็ด marriage แต่ว่าเฮาบ่มี certificate อยู่นี่นะตัวนี้ทนายเฮาจังว่ามีแต่มีหนังสือมาว่าโอ้ข่อยแต่งงานกับเจ้าแต่ว่าเฮาบ่มี certificate อยู่น
0: ี่จะต้องแจ้งอยู่นี
3: ่เฮาแจ้งนั้นเนาะคือคนมากคนลาวเฮามาหลาย
1: คือว่าจะแต่งงานใหม่เอ้ย
3: โอ้ต้องเป็นการใหม่
1: เอา register certificate you don't have to show proof that you're married มีแต่ว่า apply for marriage certificate
3: เพราะว่าญาติน่ะก่อนมีคนสิถามเอื้ออยู่ดอกตัวนี้นะเพราะว่าบางคนมีหนังสือมาแต่ refugee นะว่าแต่งงานแต่ว่าเฮาบ่มี marriage certificate บัดเพิ่นสิไปเฮ็ด divorce นะเดี๋ยว
0: มันยาก
3: ยากอะคันสิว่าคือว่าอันนี้เพิ่นถือว่า common law ซื่อๆเนาะโอเคโอเคฮัน because yeah we have only 9 minutes maybe 8 minutes because Ray men whatever call is coming not Ray Khun a Cambodian
1: okay
3: เข้าใจทุกคนโอเคค่ะน้องขอบใจน้องสาวหลายๆขอบใจเร่ขอบใจเรียนน้องพบกันเดี๋ยวขอชนะเด้อถ้าผู้ใดมีถ้าผู้ใดที่ว่ามีอยากคำถามจดไว้ขอหน่อยจะว่าให้ลวงหน้าว่าเรสกลับขึ้นบักสิมาอีกแล้วมียังให้ถามด้วยขอหน่อยเด้อมาฟังเพลงหมุนๆซะก่อนแล้วขอหน่อยสิให้อันเปลี่ยนอันนั้นมาให้น้องอันนั้นก่อน
1: โอเค
3: บรรยากาศเพลง

สู้สดายอลงลุกสไลน์นังปรายมันเนี่ยสนามจิตติมิตรัยวิชุสำเร็จขมายทรงสวากุมอลงลุกสไลน์นังปรายมันปีครุกมาจิตทาน

0: อันมีมาเป็นลูกศาสตราจารย์ได้บานรุมเล็กเคยนึกสิ่งใดเป็นยลหรือว่าลูกศาสตราจารย์ปีตมบงเลยมันเคยนึกภาษาหรือว่าลูกศาสตราจารย์มวยจมลึกแต่ถ้าเราไปยลยังได้เราเมียนกงสาวหายนะน่ารอยลังก็รันตถาเคยตัวภาษาตัวจมละหรือก็เปียไปเอฟเซนเซนลูกศาสตราอาจมือตลอดถอยคอยบานเพียมเลยทำเมียนเพียมในนองจมูกขณี
1: เออบ้านตังอ๋อที่เนี้ยบ้านตังการทาคูลคูลไอ้สำคัญสำคัญบ้านเดียวบ้านเดียวชุดการเป็นตังอ๋อชุดการเนี่ยฉละเนี่ยฟังนึงที่คือตามเรียนยารมบอกเกมมาปีนุ่งโกเรียมันจะตรงไอ้ตัวหนึ่งบ้านหรือคูลเป็นเรื่องยังได้
0: บ้านเดียว
1: นั่นก็ยืนคอมตีนอยู่หมดละโกมการนะจังหวัดท่า
0: เราอ้างท่าอ้างเคยยุลเป็นยุลบานครุฑตรงอ้อนึงมันเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติ
1: ไปเซมเซิงก็ได้ลำใบเบาปลายเรื่องอะไรแต่กาลตาอาเกียสไอ้มุ้ยสำนองไอ้มุ้ยเรื่องไอ้มุ้ยได้อ่านเจอเมียภาษาบ้านถึงบ้านอาศัยกูทมทมนั่นนะโดยยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัง ตัวสารลงตี
0: นั่น
1: นะก็ปั้นได้บะชีกับปลาหอกแล้วตัวเลือดเต้าให้ถอดรูปหม้อนั่งปุ่นแหน่ปลายกีแหน่เจมือรูปนั่งกีสันติธรรมมันท่าเมียนปลายตะปอดจุ่มวิ้งตัวสารตัวทมอนง
0: นั่นเอง
1: นึกคิดถ้าสมัยจำเนื้อรบกมาศาสนารบกมาเป็นเรื่องรบกมาต้องอ๋อได้ทัดนุเลกากรุบไม่บา
0: หน้าที่ปฏิบัติจังสู้ไปเจาะจำนวนตอนนั้นท่าเป็ดได้กี่มือปีเลื่อมานั่นคือกี่เคยท่าภาษาต้องอ๋อสัตย์เมียนกูตึงปอดจุ่มวิ่งจังกันนะ
1: มาท่านยัง
0: มาถึง
1: ไอ้ฟังเก่งไอ้ท่านั่งเมียนในสกายทำไมเจ
0: ๊มาถึง
1: ที่อ่านการท่านั่งเชื่อรูปแบบบัตรสมนองยิ่งตราเสียรายนาสมปองกีสมรำสถาปนานั่นคือเบียดจังทั้งยังวิ่งยังมือตัวยังเคยในได้ชอบแต่ต้องตัวนั้นเป็นเรื่องเจียดบ่อยยืงฤทธิ์เจียดบ่อยยืงทำไมนั้นศาสนาทำไมสับระบบยืงนั้นได้ทัดนุเลกากันกรุบในบาคือได้ให้นักตักเรียนกับหินให้นักเปือคือถ้าการตั้งตัวตายนักเปียแนบไปเชียร์ซะฟีจนเชียร์ซะในเมียนนั้นได้ตายแต่การกรุบรูปสัตว์ไอ้มวยนั้นหรือเทียบไอ้พิเศษของทอมเชียร์นั้นคือไอ้ยี่เทียบเมียนมวยมวยคือตั้งกับเชียร์แต่มวยไอ้ขมายืมเมียนปีเชียร์รามคือถ้าได้ฟ้องให้นักตักพองตึกให้ใดเนียงกะฮีให้นึงกะปือกะปือดำนางตึกเนียงกะฮีดำนางใดอันนี้ได้เตรียมไทยมือตัวเคยตัวเตียนอยู่วันวันเพียงคือตีหอมมือนะ
0: มาถึงปัญหาแต่ตัวอากีสำนองโบราณนั้นเคยชิบะในขนมประสาทมวยจำนวนกับปนใต้ประสาทพิจารณ์ด้วยจิมันเคยตึกไอปอดจุงวิ่งจังที
1: ่แต่ในประสาทตัวใต้เน
0: ี่
1: ยประสาทตัวตาดมันเท่าสำคัญนะสันนิษฐานบัตนาเวียนสำคัญคือเวียนตีเวียดทองมูยังเต้าฉะนั้นจะบุญชุ่งชุ่งบุญนั้นกันดาลนั้นตรำนั่งให้จีการสันใดบางไฮยืนกันตรำยืนเชื่อตรำยืนตุกเลยจำนวนตรำนั้นจีเลยหล่อเลยนอมอดบานจำร้านสกสมัยดังจังตึกอะไรยืนสร้างซองประสาทขนมตีมวยยังเวียดตีหนึ่งเต้าอ่อนเลี้ยนบุญชงคือบุญมุมนั้นนั่งครูต้องบุญนั่งหายหายขนาดนั้นครูตีพรำเด้งขนมสมนองพระสารให้หนึ่งทวีกัมเพลงกัมพายปอดจุ่มเป็นเอเยิ้งนั้นวิจารณ์ได้ไหลหลอกคุยมาโลตดอลสมนองสอง việt rì chì việt nâng tiết rò đạc thuê tì pram nâng thuê tì pram nâng dùn cá đạc tì chết nghĩa bài tự kháng cà hay mình mạnh thương chân các bạn này vì pru pram nâng kì nâu chăm cà nàl nâng hà nên nó dương kịp thiếp xa xíu chọc tư nâng tu sinh nhạc nạp pra chân nông sạc con lúc tăng bì bồm ràn mốc chân sốc chân thực tế chân chân chân để kê tục lệch pram dùm luôn pram chê lệch lõ nàng mưu dương nâng ấy để liền rụp riêng kì pram cứ lúc mới lúc cho tớ đại phi khẳng lễ chương phi khẳng kháu hay cần đá là nó cứ tì pram
0: cần đá là cứ đoàn khuôn
1: dùng thòm đá chương cá đoàn khuôn chương cá là nên trong làm bò dưỡng nhớ
0: nghe
1: rừng mùi cậu bè đông bò dưỡng nên tàm những cái dù cá tần đá này chỉ tì lưng cá bị thật vì trong mà lấy dùm khăn tì cần đá lên
0: bạn thân phân với cô ta có ba tì pram
1: tê kìm đại thạc các bạn thế vì đại thạc cần đá riêng lên bộ rồi bực nhóm khiến tiền mà cao một tích nó cứ tròn ong nó cứ tròn phải ong nó
0: tiền bao tua phải ong nó phải
1: đợi đó tua phải ong nó nó tròn cái này vậy sai lên nên phải là thà chỉ hai tàu được biết nó đã làm kiện chỉ ong rồi cứ phải ong nó tự gì cũng phun cái lạnh muối để thử ấy cứ chuyện chia mà mình rui cho nó nó
0: mà tiền vì ai biết hôm nay bị pro tha xung bay tây ca cổ rụng bị bồ đông bồ ran máu cổ cái lạnh nó miên đôi chỉ tha lưng bẹ sâu
1: โอ้ยเรื่องแปรโซนนั่งเทียบการทำงานดาวจำนวนเรื่องเกี่ยนยุ่มตึมกันประมาณศาสนาจำนวนผู้บาคูเนียงโจซักเตรียมนั่งเตือนนั่งอันนั้นคือกรุ๊ปเรื่องนั่งมันจะมุ้ยใช่ไหมเรื่องจำนวนพรำโอ้จะใส่ดักนั่งสุดเท่าเมียนดิฉันได้ดิฉันนั่งกรำมุ้ยใจวิเรื่องอ่ะนั่งมาต่างฝีเรื่องจำนวนใบจำนวนพรำจำนวนผมมุ้ยผมเปิลผมบุญไอ้กรุ๊ปสอง
2: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
1: ไปกลัวขมายนั่งจีบเปียมวยได้เมียนจอลนู้ไม่ต้องอ่านหนึ่งเมียนกอหนึ่งขังมุกเมียนจอลโม่ไอ้นั่งตีใบจอลเอจอลกอจอลโม่นั่งหาแต่จอลตัวเมียนจะเล่นคลุนไอ้เจ้าใส่นั่งจีบจอลโซ่จีบวยเยลไอ้นั่งเมียนจำโนคลุนไอ้ ปัญหาบ่ายนั้นนุ่งคอมติกไปกลุ่มเวียนตัวโรมุ่ยนาวิกรอยเทียนอย่างนี้นะ
0: บัดนี้
1: ตัวอ๋อตัววิจิตรเมื่อตั้งแต่ตอนแต่ยังตัวทาอาซอสเซปิดา

0: ตัวกอทั้งหมดนั้นยังบานยีคือคล้ายคือเปล่าเจ็บบกปอดเจ็บไรสิคือตัวจอลมุ้ยได้กิดดักเจาะดามหรือเปียกนามุ้ยนั้นนำไปบรรลัยกลมลายในเอาไปเจ็บมุ้ยเชิงจุดเด่นไอเนี่ยเพียดิ้งอาฟิดิ้งกิโยมุกเชื่อมนั่งรื้อนามนั้นวิมีน ขนมเพียสายเดียดเดียดนั่งปีทมคือมวยดาบพิฆาตมุกหรือรบเพียหรือมวยดาบพิกรอยดาบพิมุกเกี่ยวกับเพรสิกยึงพระเพียบบกบอนไอ้บดดาบพิกรอยเกี่ยวกับซูฟิกมาเจียปัจจัยนู้นพิกรอยวันเด็กใครยืนนั่งใครปีเก้วิมีนแหละขณะพิเศษคือถ้าอายโยตัวชอลมวยหมกปุ๊บผมใบจอมกันดาลหรือหนึ่งมาแต่ละเรื่องเพีย คือนั่งยืนเคยถ้าตัวก่อนนั่งคือเจียประเทศบุปผาบ้านเราไปทางมุกแต่เมียนมุกเงียเจียไว้หรือหนึ่งไอ้ตัวมวยเจี๊ยบคือตัวรอดาบิกรอยดาบิกรอยนี่เจียไปใช้เจียสุฟิชอีกแค่ยืนเราดังท่าตัวรอนั่งเมียนในสไลทำไอเจี๊ยบมุกเงียสำหรับไอ้ดาบิกรอยดอนจังเต้ลูกนะก็ไม่ให้รอนั่ง
1: รวมเพียงเต้าในเจนในสิกได้ขนมเปี๊ยะทาดักมาหนึ่งบัดเดินลูกศาสตร์จักรีบัดดังทาขนมวิสัยอาสาสานึงลูกศาสตร์จักรีนรับเพียบชราเตียนขนมกาปนยลเตเปียนาคตปันท้ายในขนมเปี๊ยะบุญอาซอในลูกศาสตร์จักรีมันปนยลไม่ได้มีนก่อให้มีนสระเอให้มีนโมให้มีนโรนึง
0: ตาสำหรับเปี่ยนึงมวยมัดนึงเมียนในอย่างไม่เดิมมาทำอะไรอยู่ในจากน้ำกอบใบแต่จองจำกายโยปีอันนั้นเดินคือในผมชอบตัวนึงเมียนึงไอ้บัดเดินได้ทักเปี่ยทักเมียนึงหรือกูทำไมนึงคือตัวผมนั้นคือเมียนึงคือแปรเมย์แปรไม้คือเทียดใส่มันได้คือเทียดเส้าคือไว้ได้เอาชีวิตก่อการ ตามสระเอนั่งใบเจงปีกลดามหนึ่ง
1: ปัญหาไอ้จะไม่มีก่อพอมีรอประมาณ
0: ก่อนั่งคือดะปีมุกมอนนั่งดำใบสมกอลทำมนุษย์เมนั่งเตาเจียปีเจียชนเจียปีเตี้ยเจียมาเนี่ยรอนี่คือผู้วิจนะคือชราในสกัดไอ้ท่าวิบราชงท่าวิญญาณแต่ญาณให้คือโลกนั่งเวียนนำชราดอง เราดับจบในตรงอ๋อเต้าคือถ้ามนุษย์ชราเนี่ยสระชราเนี่ยได้กันเมฆรูปเมฆไอโยกเมฆพระเมฆใส่นั่งเธอจะท่องจบคนนี้จังนั่งว่าตอนเราเมียนตัวเราหนึ่งพองยังนั่งท่าจับปีเปียเมฆที่รื้อเรื่องเต้าเบิกดักจอดโกปีมุกวิ้ง แต่ยิ่งกเมย์ขนมเปี๊ยะชิมูฮาวอาแกงกเมโซแต่ดาโกพิมุกเมย์นั่นคือเมทอมคือเมรบอโซนั่นคืออโซแปรโซเป็นขมาพิมุนเกมมันฮาวแต่แปรโซยังกี่ฮาวกเมโซคือเมรบอปุโซเรไอเทียดเดียดแต่ในขมายังมันโยนละนั่งแต่เจียนองขณีอันถ้ากเมียโซด้วยเนี่ยอาแกงกเมียโซเนาะแมนกเมียเรียกกเมย์ แล้วเกมดักโก้กับดักคอไม่เวทเมย์นะไอ้ดำลึกชราหนึ่งตัวรอมก็คือชราคนนี้ปุ๊บจนเชียดได้กันเมฆรบเมฆทวายเมฆให้ตกพรเมฆเทียดใส่นั่งเทียนมาได้นั่งเชียเมฆดังน้อมเชียกุมพูดวิเลอร์หมกมาให้แนนน้อมเกี่ยไอ้เทียดเอาไปขยายเอาหลุดล้อเอาจมรองจมราหนึ่งตุ๊ดเทียดในสิ่งใดทำ ขนมเปี๊ยะถ้าลูกชายถ้าประมุกถ้าเมดังน้อมนั่งน้ำร้อนมาถึงเบิดตามในตัวอ๋อในสกัดไอ้เมย์นั่งขมายนั่งในทัดมนุษย์เนี่ยส่งชวนเชียนเนี่ยได้กันกรุบทวายเมย์สตรีมันได้นั่งมาถึงหนึ่งให้ได้เคลียร์สโนลมูลฐานในระบบในการทำระบบมัตริยาการ ระบบเดลออยต์ทำลายมือลือสตรีเอาเธอเชียร์เมย์แนนอมไอเอามาได้ยังเธอจิตทมไอมาได้จะทมเชียงนั้นจะเรนแต่จิตโดนเชียงนั้นตุเตี้ยไอเรายิงยวนเปียหนึ่งเต้าขยมขลุ่นไอยังเรื่องสบายจัดให้เวียนเกติยุคล้างในท่า